0: RLP, la radio qui vous écoute.
1: คนเมื่อกี้เขามาเอาอันนี้ไปแล้วคนที่จะเอาไปให้คนนั้นอ่ะที่เธอหยิบไปให้